บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลตะวันลูกหนูจุตานาโคลาจะมาแก่ขยำเกาะได้นะขยำเกาะได้นะสิปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันนัวตัวโยองอ่งแมงบวกบางเกงมานี่บวกบางเกงมานี่ปีจีปันตามุยังตันตังอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตันตังตัวปักไปนี่ปงสาบวยบวยละติมอกมอยังมะลูจอล้อนแต่งโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปะไรอาวาดต่างต่างสลาใดละละมันกวากบุกิบบุนุงติงอีปะไร